0: จะนะครับแล้วเรื่องฝุ่นเป็นไปไม่ก็เลยจะยกเลิกการใช้เนื้อฝุ่นเป็นสำหรับใช้ที่บางประเทศที่เขาดูแล
1: สำหรับการดูแลสัตว์นะ